สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้หารือกันระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนกรุงปักกิ่งของนายทรัมป์ผู้นำทั้งสองได้พบกันที่บริเวณจงหนานไห่ใจกลางกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อวันพฤหัสบดีที่14นายทรัมป์และนายสีได้หารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมถึงการขยายช่องทางให้ภาคธุรกิจสหรัฐเข้าถึงจีนและการเพิ่มการลงทุนของจีนในสหรัฐด้านจีนระบุว่าการเจรจาทางการค้ามีความคืบหน้าในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News นายทรัมป์กล่าวว่านายสีตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำนายทรัมป์อ้างคำพูดของนายสีว่าเขาอยากเห็นช่องแคบฮอร์มุซเปิดและเขาจะไม่จัดหาและเขาจะไม่จัดหายุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านโดยนายทรัมป์เรียกคำพูดนี้ว่าเรื่องใหญ่กระทรวงต่างประเทศของจีนออกแถลงการระบุว่านายสีเน้นย้ำว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนายสีเตือนว่าหากไม่จัดการประเด็นนี้อย่างเหมาะสมสองประเทศอาจปะทะกันและอาจถึงขั้นขัดแย้งซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งส่วนแถลงการของสหรัฐไม่ได้กล่าวถึงไต้หวันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถูกถามระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐว่านายสีได้ขอให้นายทรัมป์ไม่ขายอาวุธให้ไต้หวันหรือไม่นายรูบิโอตอบว่าการขายอาวุธให้ไต้หวันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ญี่ปุ่นต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดการให้นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยต้องการให้สนทนากันหลังจากนายทรัมป์เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลต้องการทราบอย่างใจจดใจจ่อว่าฝ่ายสหรัฐและจีนได้หารืออะไรกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคเช่นไต้หวันและการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีนนายคิฮาระมินารุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ว่ารัฐบาลต้องการรับมืออย่างเหมาะสมขณะที่กำลังรวบรวมข้อมูลรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศ

NHK ทราบมาว่ากระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกขีปนาวุธโจมตีเรือจากภาคพื้นไปยังฟิลิปปินส์แหล่งข่าวระบุว่าฟิลิปปินส์ได้แสดงความสนใจก่อนหน้าในเดือนนี้ที่จะจัดซื้อขีปนาวุธท้าย88พร้อมเสริมว่าทางกระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งออกขีปนาวุธเหล่านี้จากคลังแสงปัจจุบันของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินโดยกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินมีแผนทยอยยุติการใช้งานขีปนาวุธท้าย88และเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่ขีปนาวุธท้าย88มีพิสัยยิงมากกว่า100กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้ในการฝึกยิงจริงที่ฟิลิปปินส์ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมโดยมีกองกำลังสหรัฐเข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วยนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังกำลังพิจารณาถ่ายโอนเรือพิฆาตคุ้มกันชั้นอาบูกุมะให้แก่ฟิลิปปินส์ปัจจุบันเรือดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับแก้3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้โดยหลักการแล้วญี่ปุ่นสามารถส่งออกอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงได้เนื่องจากได้ยกเลิกข้อกำหนดที่เคยจำกัดให้ส่งไปยังต่างประเทศได้เพียง5หมวดบริษัท Honda Motor ประกาศผลการขาดทุนมหาศาลสำหรับปีงบประมาณ2568ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดกลยุทธ์ด้านรถยนต์ไฟฟ้า Honda ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผลประกอบการทั้งปีติดลบนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคมอยู่ที่ 414,300 ล้านเยนหรือราว 85,300 ล้านบาทส่วนผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 423,900 ล้านเยนหรือราว 87,300 ล้านบาทการขาดทุนที่มากที่สุดครั้งนี้เกิดจากการตัดสินใจของ Honda ในการระงับแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยยกเลิกรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นและระงับโครงการต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐก็ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทเช่นกันอย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้าHonda คาดว่าผลกำไรจะกลับมาเป็นบวกได้ในปีงบประมาณปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าได้ออกใบสั่งมากกว่า 2,000 ใบสำหรับการขี่จักรยานโดยประมาทในช่วงเดือนแรกหลังกฎจราจรใหม่สำหรับจักรยานมีผลบังคับใช้สิ่งที่เรียกกันว่าใบสั่งสีฟ้าใช้กับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่ละเมิดกฎการขี่จักรยาน113ข้อภายใต้ระบบใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่1เมษายนโดยทั่วไปตำรวจจะให้คำแนะนำหรือตักเตือนผู้กระทำผิดครั้งแรกสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนจะต้องเสียค่าปรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นระบุว่าได้ออกใบสั่งทั่วประเทศในเดือนเมษายน2,147 ใบเมื่อจำแนกตามประเภทการไม่หยุดที่เส้นหยุดรถแม้จะได้รับคำเตือนจากตำรวจเป็นประเภทที่มีจำนวนใบสั่งมากที่สุดถึง846ใบรองลงมาคือการใช้สมาร์ทโฟนขณะขี่จักรยาน713ใบและไม่สนใจสัญญาณไฟจราจร298ใบนอกจากนี้ยังได้ออกคำแนะนำหรือคำเตือนมากกว่า 135,000 ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถุงยาแล้วก็บิมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบิมเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็ได้อาจารย์คาเนโกะ ฮิโรยุกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับเอาละบีมไปเริ่มบทเรียนกันเลยดีกว่า
1: เอ๊

0: เราจะเริ่มบทเรียนกันด้วยคำถามสั้นๆเช่นเคยนะครับว่าประโยคปริศนาของเราวันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะพูดว่าเวลาได้คุยกับคนที่ชอบทีไรใจเต้นทุกทีแล้วถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดว่ายังไงดีมีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3คำตอบนะครับไปลองทายเล่นๆสนุกสนุกไปด้วยกันนะครับลองไปฟังตัวเลือกกันครับ
1: 私は好きな人と話すとします。A. パチパチ B. ドキドキ C. コロコロ
0: บีมต้องรู้แน่เลยเพราะประสบการณ
2: ์คำนี้ท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะรู้ก็ได้นะคะเพราะมันแบบมีความเยอะมาก
0: โอ้นะถ้าได้คำตอบกันแล้วไปฟังเฉลยกันเลยดีกว่าครับ
1: B. ドキドキ私は好きな人と話すとドキドキします
0: คิดว่าหลายคนคงจะตอบถูกนะครับドキドキเป็นคำเรียนเสียงอาการที่หัวใจมันเต้นถี่ๆนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์เวลาเราเครียดเกรงหรือว่าต้องรออะไรสักอย่างเหมือนกับแบบจะได้ไหมนะลุ้นอ่ะคล้ายๆกับลุ้นอยู่ในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นเราใจหัวใจมันก็จะเต้นถี่รัวๆใช่ไหมก็ดกดกินบางอย่างลักษณะ
2: ต่อมตึกตักอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ตุ๊บตุ๊บหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะตึกทับอะไรประมาณแบบเนี้ยภาษาไทยก็เยอะเหมือนกันนะ
2: เยอะเหมือนกัน
0: รอด้วยความแบบค่อนข้างจะแบบเหมือนจะมีความตื่นเต้นปนตุ้มต่อมตุ้มต่อมบ้านเราก็มีหลายคำเนาะตุ้มต่อมตุ้มต่อมตึกต่อมตึกตึกอะไรเงี้ยนะใช่ไหมเราก็มีหลายๆคำเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นใช้ว่าดกิดกิดกิดกินะ
1: ドキドキ、ドキドキ。私は好きな人と話すとドキドキします。
0: เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ。
2: ค
0: ่
2: ะ。
0: 私は好きな人と話すとドキドキします。
2: 私は好きな人と話すとドキドキします。

0: อบนี้การสอบนี้มันมีความสําคัญกับเรามากอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นสอบเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบตื่นเต้นเข้าไปแล้วแหมแบบใจมันเต้นตุดๆๆๆอะไรประมาณแบบเนี้ยจะทําได้ไหมนะ
1: ใจเต้นรัว
0: ใจเต้นรัวใจเต้นรัวมันก็ใช้ได้ทั้งอย่างที่บีมบอกไปคือสถานการณ์ที่ดูเป็นบวกก็ได้หรือสถานการณ์ที่ดูเป็นลบเนาะมีความเครียดมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ใช้คำว่าดกจิตดกจิตได้นะ
1: บอกความรู้สึกได้หลากหลายมากเลยนะคะ
0: เอาละเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ今日は試験があるからドキドキしています。
1: 今日は試験があるからドキドキしています。มากันที่อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะคราวนี้เราไปฟังประโยคตัวอย่างพร้อมคำอธิบายจากอาจารย์คาเนโกะกันค
2: ่
1: ะ
2: 私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました。
3: ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าเมื่อวานดูหนังผีมาตื่นเต้นน่ากลัวมาก。คำว่า
4: ดุกิดุกิ
3: ในประโยคนี้ใช้บรรยายความรู้สึกตื่นเต้นหรืออาการใจสั่นขวัญผวาที่เกิดจากความกลัวค่ะนอกจากนี
4: ้ดุกิดุกิ
3: ก็สามารถใช้บรรยายอาการที่หัวใจเต้นถี่เพราะออกกำลังกายอย่างหนักได้ด้วยรวมถึง
4: ดุกิดุกิ
3: เพราะรู้สึกเครียดกังวลก็ได้เหมือนกันใช้ได้กับหลายสถานการณ์ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้นี่เองนะคะแต่ว่าถึงจะใช้สถานการณ์ต่างกันก็ยังมีจุดที่เหมือนกันก็คืออาการหัวใจเต้นแรงเต้นถี่เต้นตุบตุบเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมตึกตักตึกตัก
0: คือเอาไปใช้ได้นะอย่างเช่นอาการที่ไปดูหนังที่มันแบบตื่นเต้นสยองขวัญเออคือโหไหมฮะตัวเอกกำลังเดินเข้าไปในที่มืดแล้วก็เหมือนกับจะมีอะไรโผล่ออกมาตรงนี้มันลุ้นนะใช่ไหม
1: ฟิลลิ่งประมาณนั้นเลย
0: เออแล้วมันก็เต้นตึกตึกเงี้ยถ้าเกิดเป็นรุ่นพี่เนี่ยรู้จักหนังเรื่องจอร์จไหมที่เป็นฉลามอ่ะแล้วก็แล้วมันจะมีเพลงประจำดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงแล้วเพลงมันจะเร้าใจอ่ะแล้วพอเราดูปุ๊บใจมันก็จะเต้นตุบตุบตุบแล้วไอ้ตัวนี้ก็โผล่พรวด
1: นั่นเลยโดกิโดกิเลย
0: ใช่มันก็แบบว่าโดกิโดกิเลยนะก็แบบว่าหัวใจเต้นตุบๆอะไรอย่างนี้นะนะครับคำนี้ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์เพราะนั้นเรามาฝึกออกเสียงกันอีกครั้งดีกว่านะครับ私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました。
1: 私は昨日ホラー映画を見てドキドキしました。อาจารย์คาเนโกะนะคะก็ยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมที่น่าสนใจไปฟังกันต่อนะคะ
3: คำที่กำลังเรียนอยู่นี้ไม่ใช่คำเรียนเสียงธรรมชาติเหมือนคำที่ผ่านๆมานะคะเราเรียกว่าคำเรียนสภาพค่ะคำเรียนสภาพคือคำหรือสำนวนที่ใช้บรรยายสภาพหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นคำเรียนเสียงธรรมชาติกับคำเรียนสภาพเป็นคำสั้นๆแต่ทำให้เห็นภาพชัดมากน่าเรียนน่านำไปใช้บ่อยๆค่ะ
0: นะครับคำเรียนสภาพอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับก็อย่างเช่นคำที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้คำนี้ครับ
2: วักวัก
1: โอ้ฟังแล้วมันได้บรรยากาศม่วนจอยสนุกสนานมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับสำนวนวักวักเนี่ยใช้บรรยายความรู้สึกของการแบบจดจ่อรอคอยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่าให้มาถึงไวๆนะเราไปฟังประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
2: 明日の旅行のことを考えると胸がワクワクします。
0: ประโยคนี้เนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่า พอคิดว่าพรุ่งนี้

0: เนี่ยจะได้ออกเดินทางไปเที่ยวใจก็เต้นตึกตึกแทบรอไม่ไหวแล้วนะเป็นคำบอกอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารออย่างมีความสุขนะครับกับทั้งมีอาการคล้ายๆกับกระสับกระส่ายปนๆกันไปด้วยคือมันอยากจะให้มันเกิดเร็วๆหรืออะไรประมาณแบบนั้นน่ะเหมือนส่วนใหญ่ก็จะใช้กับการเฝ้ารออะไรบางอย่างนะครับ
1: ฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคะเป็นการใช้คำเรียนเสียงสภาพที่เข้ากับสถานการณ์เป๊ะเลยนะคะแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยอ่ะแบบใจเต้นตึกตักด้วยอาการเฝ้ารอ
0: เออคือว่ากูว่ากูมันทำให้เหมือนกับมันเหมือนกับอยู่นิ่งๆไม่ได้อ่ะพอฟังแล้วอ่ะเนาะมันวักวักคือมันเหมือนกับต้องเต้นไปด้วยหรือเปล่าคือเหมือนกับเออตื่นเต้นเต้นเต้นเต้นเต้น
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เอออะไรประมาณแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้ววักวักมันให้ความรู้สึกทางบวกเนาะ
1: ใช่
0: นะไม่ค่อยไม่มีลบคือวักวักเหมือนกับรอสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราตั้งตารอนะเอาละครับเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ明日の旅行のことを考えると胸がワクワクします
1: 明日の旅行のことを考えると胸がワクワクします。
2: 明日の旅行のことを考えると胸がワクワクします。
1: นอกจากนี้นะคะเรายังมีคำอีกคำที่อยากแนะนำมาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าอุกิอุกิค่ะเดี๋ยวลองไปฟังตัวอย่างการใช้ดูค่ะ
3: ลาดีดาดีดาดีดาดาฮ
2: ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮ
1: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณพ่อจัดกระเป๋าเดินทางอย่างครึ้มอกครึ้มใจนะคะคำว่าอุคิอุคิเนี่ยนะใช้บรรยายอาการหัวใจเต้นตุบตับด้วยความครึ้มอกครึ้มใจหรือว่าดีอกดีใจใช้พูดเพื่อสื่ออาการกำลังเป็นสุขนะคะกำลังเพลินใจเพลินอารมณ์มากๆถึงขั้นทำเพลงออกมาเลยทีเดียวนะคะ
0: โอ้เห็นภาพเลยเน
1: า
0: ะอุ
1: คิอุคิลาอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ถูกคำนี้เลยคำน
1: ี้เลยเพลงลิงโลดอะไรเงี้ย
0: ลิงโลดโลดนะแบบลันลาคือแบบว่าอุคิอุคิเหมือนกับกระโดดไปเหมือนจะตัวจะกระโดดได้เหมือนลอยได้อะอุคิอุคิ
1: กระเป๋าแบบลันลา
0: เออนะคำนี้เลยคำนี้เลยภาษาไทยใช้ได้นะอืมนะโหฟังบีมเซนเซพูดลันลาลันลาเนี่ยจนเกือบจะลืมฝึกออกเสียงซะแล้วประโยคนี้นะต้องใช้ฝึกกันซะหน่อยนะครับอ่ะเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับお父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。
1: お父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。
2: お父さんがウキウキしながら旅行の準備をしています。

0: บทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงแล้วก็คำเรียนสภาพในภาษาญี่ปุ่นสำหรับวันนี้เนี่ยก็จบลงแล้วนะครับได้ไปหลายคำเลยวันนี้ใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับแต่ว่าคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดของตอนนี้ก็คือโดกิโดกิตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับ
1: ก็ลองเอาคำเหล่านี้ไปใช้กันดูในสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโดกิโดกิวาคุวาคุหรือว่าอุคิอุคินะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปขอเชิญฟังเพลงโซเลเดโมทาดะหรือก็แค่รักเธอจากศิลปินมิวะเชิญรับฟังค่ะก็แค่รักเธอเธอเป็นเธอเป็นอย่างที่เธอเป็นน่ะดีแล้วความรู้สึกที่มีให้เธอมันเอ่อล้น

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.